ก็เป็นเตมตัวนงรายอนปนานเมอรีเอฟเมจินานปุ่นนั่นเกี่ยวรัตัยงไกไอปุ่นสีเตปีเมอวาริกิติเมนิสเมงไกย้อนังปูตปุ่ยนะรัตัยเรศนะสนามสระอีน่าตัวรอยดิคินกาคันควยกันวันนงรามเกี่ยวตะเปกรักคนมาเกินนารินีไอการคนานิคันกรักคนวันนำไตรกายโยมานปูปุ่นรัตัยงเกี่ยวเตย้อนปนานเมอรีเอฟเมจินานปุ่นนั่นปนรอยเตปุ่ยนะสนาตัวรอยนวากินาโกสนาแค่นักตกรานนักคนเดียเนชันไอจวยเมคุณานักตกรานะI ain't going down.